Podcast ฟังในฟังวิสุยกูคิดไปจิตโตให้ Radio ที่พูดมาสั่งหลังไปไปจุดเดือดสมันตาสังหารตาเกือดปูมาอยู่สุดสุดตาเลยที่พูดไม่ได้ฟังไม่ได้จัดสรรตาไปนั่นเลยเกลือสจัดจ้ารัดจ้าหาให้หน่อยรู้ให้มุสวรรค์อะไรไปไม่ได้สู้อยู่มาเป่าสู้สู้เลยพร้อมจะเลยไรนั่นจะไปกูจุดเล็กแค่ Podcast ฟังในฟังจะไปกูให้สุดสมัยกันนึกสุดไปเลยChief Minister Yumnan Kamchan Nepawe State Hanghi Imphal Guwahati Bus Service Halt Imphal Guwahati Bus Service Hai Tobai Sumana Tale Kachin District Hi Biyu Wabagai Higher Secondary School Hi Science Laboratory Classroom Alia Toilet Sato Yusuzi Hi Tawilu Hijazua Chief Minister Nepawe Mamusuno, Voihosuihi, Chavano, Majayu, Daubina Hai, Imphal Guwahati Bus Service Hoto Yubano, Majayu Achitali, Sukrapilule, Pinipawe, Government School Cree, Raikia Gomano, Susu, Vipuitare, Susu Sunahi, Emele, Wisham Diben, Deputy Commissioner Angeli Renita, School Sunahi, Jamakri, Ala, Larindomakrino, Jazue.Imphal ve Nangama Palhi Suyu Mechanized Rotary Parking Hai Chief Minister Yumnan Kamchan Zhou Satupe Imphal Smart City Limited No Sa Suyu Suzuhi MLA Kumakcham Joy Kishan Singh Alia Imphal Smart City Limited ve Chairperson Suyu Chief Secretary Modi Kumar Gwala Velo Yazwe.National Highway 37 Imphal Jirbam Duhi Zhu Suna Nafuyu Garita Lea Rang Ohai Imphal Himbidoe Yito Jirbam Hinu Kupuyu Ngatan Bisorji Nepawe Zhu